ับสังขปาสังขยับสังขปาสังขรัมเวปาสังขโยกมันเรหุลาสังขปักดิญญาณิจารสังขสังขสังขตาสังขปูรโมกปักตาสังขโมลเลวไลตา

ับฉันเบาฉันเยียบฉันเบาฉันกระเพาะฉันโดมันแล้วฉันพลัดดุนยามจับฉันสุดกับฉันตาฉันพูดโม